0: แข็งๆแล้วบัดนี
1: ้มันเล็กกูมีเส้น2ขอบ
0: โอ๊ยๆๆนังเกตันตาสัมรากูมีเส้นมีสีมอเดลเล็กฮันนังกูอ่ะเด้อ